เพียงกุนานิงกิตาระงาวเกลียงกะนารันเดียงกะกิตาเอสุเลียงรูเดียงตามะกอนบาสังอาดิลังกวยสุราตดาบวงอัญวากะดามตนเกกะญาดีดาเบตุบัวบากอกุญาเรียมกะรันจามุญีปิญญาระดาญิมตาระบดีระตมะกออิงาระดาดิงา

0: ติคิดไปมันลีนาเต้าติคิดไปมันลีนาเต้ามันลีนาติคิดไปมันลีมาสูงไหนหลักแมรี่ตัวนาเดนมันลีมาสูงง่ายของเรานาเต้ามันลีคณะบัตรตู้พูนตรวจเอาง่ายเข็นที่บัตรตู้เนี่ยเราบอกใครเนาะสมองเนี่ยเดี๋ยวนักติดแต่ตลับตรวจนาต้อละละมาละปันตรวจ
1: บัตรเป็นติคิดแต่งานนวมเนี่ยได้ดีเจนาเดนยังได้นาเดนเต้านานลีอ่ะไม่กันเนาะติดแต่นานมูดะในกิจริยาเนี่ยคิดไปบิจับแบงก์เนาะไม่เอาเรื่องที่เสียบัตรเจ้าก็มาที่ในอันนี้เดี๋ยวคุณว่าตัวอันที่มารัดกันปุ๊บงอสบูนแต่ได้จะเต่าที่ไปไปกรุงมาแล้วบัวรังมาตีเต่าก็ที่บิสิกิจริยาดันมาตีบรุษเต่าเต่าก็ได้แต่หุ่นเลียนบรุษเต่ามังงามิตุบุก
2: บัตรเจ้าดีเจได้ไม่เอาเรื่องบิสิมาตีคิดไปเราเรียกมิตุบุกเนี่ยตุบุกเต่าkurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
3: jadi menolong kami gitu laban kami sebagai betul sampai semayan sebabnya nah kami tubuh mayor orang parain tadi nah kita mati bersuruh tukar tubuh laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik mayor orang parain nah kita bersuruh tukar takut kurang
4: ngeku tu kutip malih mayor kita bumai ngeku tu kerpagak keku jadi ku kami ditutup mayor kita bumai deh mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami ditutup nggak tahu ngelampat mua pangan mua nggak tahu ngelampat mua orang ada tadi tadi jurus-jurus sekali gue nggak tanam kenyang nggak tahu kenyang mali taro kami di tau tau ke tim yang ngepal mali kengkai keruo si gue menginya gue nggak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai itu manyuah sedih mali kita bumai itu ya maka kita nggak tahu pintu orang tuh nggak tahu sebut kita penuh ha meruak kami di tau kengkai keruo.